0: ใจปิง
1: คุ้งมัมมี่โนคาสะเอ็กซ์เอฟเอ็ม
2: โอ้ยปาร์ปักูรัติระบริมงคัปิตันดิอ่างะการอนมุดากันนะพุทสุการกันยันโตเสียงสะอาดโอ้ยว่าเกยนะตูมัน
0: Exciting!